0: 咁佢呢个迷迷糊糊究竟系真系佢自己突然间 short 咗啊？定抑或有啲力量令到
1: 佢
0: 呢件事要
1: 着翻佢都除咗，
0: 要被揭发咧？
1: 系
2: 啊，如果你问头先嗰个女仔嗰个灵魂咧，就唔系嘅。
0: 嗯，
2: 如果你话佢
0: 真系佢冇做到呢样嘢，
2: 佢之前间开嗰啲灵魂翻嚟整佢就好正常。
1: 吓、
0: 啊，
2: 因为头先我开咗牌，啱啱开咗出嚟，头先嗰张相嗰条丝嗰个靓妹咧，
0: 嗯，
2: 已经系一早走咗噶啦。离开咗嗰个区壳、嗯，
0: 即根本就唔跟住呢个区壳。
2: 系啦，冇害过任何呢个男士嘅。
0: 系，
2: 但呢个男士系受到其他个灵魂影响，
1: 即系都睇唔过眼啦、嗯，可能要揭发佢，
2: 去罚翻佢转头。
0: 嗯，因为我跟住最后一条问题，我想问嘅就系话，咁你咁样去对呢一啲过身嘅人、
1: 嗯、
0: ，OK， 咁佢哋又会唔会报仇啊？或者要？喂，你做埋呢啲咁嘅衰嘢，我死咗你都唔放过我嘅时候，我会唔会要唔放过你呢？
2: 其实使唔使报仇呢？死咗嗰啲人先知道。
0: 嗯，
2: 因为
0: 你有副牌，你知嘛？你知佢哋谂咩嘛？
2: 因为每一个人死都唔同原因噶嘛。
0: 系
2: 系啦，你要俾人嗱，有啲系俾人强奸死，或者死咗先俾人强奸。
0: 嗯嗯，
2: 死咗先俾人强奸。如果个灵魂系死咗超过某啲时间，系、嗯、会知道自己点解要俾人强奸噶嘛？啲、
0: 嗯、
2: 业债即刻显示翻噶嘛？
0: 嗯，
2: 系啊。但系如果啱啱死嘅话，真系佢都系冇咁多力量去整翻人哋嘅。
0: 嗯，
2: 系咪啊？
0: 嗯，
1: 或者真系天理循环啦。
0: 嗯，
1: 报应就嚟自个天。
0: 嗯，
2: 嗱，已经一早讲噶啦。依、這个靓妹一。拜拜的时候就冇啦，
1: 都好弱噶啦，已经
0: 离开咗啦，
2: 好唔理噶啦，你整我咩我都唔理噶啦、嗯。
0: 但可能就系以前有发生过同类嘅事情，其他嗰啲可能系真系需要对佢做一啲嘢。
2: 佢话我唔理咩事，我 OK 就得啦。
0: 嗯嗯，
2: 明唔明啊？我唔理咩事，我还到债就得啦、
0: 嗯。嗯，
2: 任何啲错事我可以还到俾佢就得啦。
0: 嗯，
2: 系啦，如果唔系话继续争佢。
0: 嗯。
2: 呢、这个灵魂系答嘅，
0: 嗯，
2: 但其实我哋问嘢咧，冇死者嗰啲名咧，其实好难入题嘅。
0: 死者叫阿晴，我只系知道。而家俾你系咪太迟？
2: 大把阿晴啦、啊，你问
0: 而家俾你可能太迟啦。
2: 你问阿晴问到而家几多个分钟啊？
0: 佢
2: 阿晴先到，头先
0: 佢净系得个名咋，佢净系得个晴字咋，
1: 即系保障呢啲私隐又唔会开全名嘅，
0: 系咯，冇全名啊，系啊。好，咁啊呢个时候不如我哋休息一下先。
2: 好。
3: Come on， 你要缩下，缩下嘢要。พิธีเรียกวิญญาณกลับคืนเข้าร่างเป็นพิธีที่อันตรายก็ต้องอาศัยพลังจิตที่แก่กล้ารวมกันถึงจะทำได้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราจะไม่ทำ
4: โอ้น
3: ะ
4: มามังสะ
5: มาแม่พยายามทำพิธีเรียกวิญญาณเพื่อให้กลับเข้าล่าไม่มีใครคิดว่ามันจะมีวิญญาณแปลกปลอมหลุดเข้ามาด้วย
6: แล้วมันต้องการอะไรจากพวกเรา
5: ดูเหมือนว่ามันกำลังเตรียมร่างของเราให้พร้อมเพื่อรอวิญญาณอีกดวง
7: ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันป้องกันสำนักของเราไม่ให้พวกผีเร่ร่อนเข้ามาเพิ่มเลย
5: จะถึงยังไงเราก็ยังออกไปจากที่นี่ไม่ได
6: ้ดูเหมือนว่ามันจะเข้าสิงใครเมื่อไหร่ก็ได
8: ้
9: ทุกคนระวังตัวไว้ด้วย
10: นานุนั่นไม่ใช่ปาง
11: เราก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหน
12: นี่ผมเอง
13: ฉันไม่เชื่อใจใครทั้งนั้น
14: ได้ร่างให้กูนัดใช่ไหม
13: ไอ้ผีบ้า
9: ไม่รู้มันจะสิงใครต่อไป